0: Cô thấy cái công nghệ, tài xế công nghệ này thì nó rất tiện là như này. Bây giờ là mình đi xe trên app ấy, là có đơn nào người ta bắn cho mình là hoàn tiền theo cước đấy luôn, chứ không phải tính toán gì, không phải trả giá. Thế thì thu nhập thì nó cũng ổn định, là giá ở trên cước là bao nhiêu thì mình thanh toán ở trên app luôn, mình không phải trả giá mà không phải trả giò. Vì cô phụ nữ thì cô không chạy đêm, mà cô chở một khách này người ta không thua lỗ với cô, hoặc là khi lên xe thì người ta lại dở trò với cô, người ta cũng có lập một nhóm Facebook nữ chẳng hạn, người ta có giao lưu với nhau, có cái gì không phải thì chia sẻ cho nhau. Trong trường hợp đấy thì các bạn bảo cô là bình tĩnh và cứ xử lý theo cách của mình ngồi xe và im lặng thôi, và chở khách đi đến nơi hoàn chuyến là được. Nếu như mà cô gặp khó khăn quá ấy, thì là cô cũng phải điện trên app để người ta hủy cho mình, chứ cô không, mình không tự hủy được. Mình hủy thì khách cho đánh giá.
1: คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่เครื่องขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณนี้คนคนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นมาลองนั่งดูเลยว่าเราขับยังไงเรารับคนยังไงเราวิ่งยังไงอะไรเงี้ยคือความเข้าใจว่าผู้หญิงขับคือไม่มั่นใจประมาณนี้นะกลัวอะไรประมาณนี้จะมันจะขับดีแล้วอะไรประมาณนี้ก็เจอเยอะเจอแบบว่าพอลาถึงป้ายบุ๊กบกผู้หญิงขับไม่ไปอยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้ามืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะถ้าวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

เราภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมอ่ะกาแฟแล้วพร้อมลูกอมส่วนมากกับเวลารถติดมากๆอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำอะไรพออาบเราก็อาบน้ำแล้วทำแล้วเราทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วก็โทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี่ยพ่อแม่อะไรเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี่ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน

ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตีสี่40ถึงตีสี่50ชื่อนางกฤษกรยมพันธ์ไพ่อายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤษตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนั้นแหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอเราไปเขียนคำร้องที่จะเปลี่ยนหน้าที่ปุ๊บต้องไปเรียนขัดใช่ไหม

0: nếu như mà cô gặp khó khăn quá ấy, thì là cô cũng phải điện trên app để người ta hủy cho mình. Chứ cô không, mình không tự hủy được. Mình hủy thì khách cho đánh giá.
1: คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่เครื่องขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณเนี้ยคนคนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นมาลองนั่งดูเลยว่าเราขับยังไงเรารับคนยังไงเราวิ่งยังไงอะไรเงี้ยคือความเข้าใจว่าผู้หญิงขับคือไม่มั่นใจประมาณนี้นะกลัวอะไรประมาณเนี้ยจะมันจะขับดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เจอเยอะเจอแบบว่าพอลาถึงป้ายบุ๊บบกผู้หญิงขับไม่ไปอยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้ามืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะถ้าวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แล้วแบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมอ่ะกาแฟแล้วพร้อมลูกอมส่วนมากเวลารถติดมากๆอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำอะไรแล้วก็อาบน้ำแล้วทำแล้วเราทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วโทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี้ยพ่อแม่อะไรเนี้ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี้ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน

0: Thì rất tiện là như này. Bây giờ là mình đi xe trên app ấy, là có đơn nào người ta bắn cho mình là hoàn tiền theo cước đấy luôn, chứ không phải tính toán gì, không phải trả giá. Thế thì thu nhập thì nó cũng ổn định. Là giá ở trên cước là bao nhiêu thì mình thanh toán ở trên app luôn. Mình không phải trả giá mà không phải trả giò. Bởi vì cô phụ nữ thì cô không chạy đêm. Mà cô chở một khách này người ta không thua lỗ với cô. Hoặc là khi lên xe thì người ta lại dở trò với cô. Người ta cũng có lập một nhóm Facebook nữ chẳng hạn. Người ta có giao lưu với nhau. Có cái gì không phải thì chia sẻ cho nhau. Trong trường hợp đấy thì các bạn bảo cô là bình tĩnh và cứ xử lý theo cách của mình ngồi xe và im lặng thôi và chở khách đi đến nơi hoàn chuyến là được. Nếu như mà cô gặp khó khăn quá ấy, thì là cô cũng phải điện trên app để người ta hủy cho mình. Chứ cô không, mình không tự hủy được. Mình hủy thì khách cho đánh giá.
1: คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่เครื่องขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณเนี้ยคนคนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นมาลองนั่งดูเลยว่าเราขับยังไงเรารับคนยังไงเราวิ่งยังไงอะไรเงี้ยคือความเข้าใจว่าผู้หญิงขับคือไม่มั่นใจประมาณนี้นะกลัวอะไรประมาณเนี้ยจะมันจะขับดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เจอเยอะเจอแบบว่าพอลาถึงป้ายบุ๊บบกผู้หญิงขับไม่ไปเขาอยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้ามืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะถ้าวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมอ่ะกาแฟแล้วพร้อมลูกอมส่วนมากเวลารถติดมากๆอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำอะไรแล้วก็อาบน้ำแล้วทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วโทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี้ยพ่อแม่อะไรเนี้ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี้ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน